ื่อนเทียนนุ่นเยื่อนเทียนนุ่นกระอกมันนำตูฟานมาเยื่อนเทียนนุ่นกระอกมันนำตูฟานมากระปลาฟักกอร์